ว่าการประหารชีวิตครั้งนี้การป้องกันชีวิตมนุษย์ดังกล่าวได้การป้องกันชีวิตมนุษย์ดังกล่าวได้ให้ทัศนะว่าการประหารชีวิตเป็นการแก้แค้นเป็นบทเรียนแห่งการแก้แค้นการบำเพ็ญประเดิม